0: มันดีดีรู้ไห
1: มอ๋อพอดีลูกเขาจะชอบเป็นคนที่สังเกตมดอะค่ะแล้วก็ชอบพฤติกรรมของมดเขาจะตีแมลงวันนะคะแล้วเอามาวางหรือว่าเอาอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยค่ะมาวางแล้วก็ดูว่ามดอะมันจะมาเอาอาหารไปยังไงไปชวนเพื่อนมายังไงอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบนั้นแล้วก็เวลาที่เขาได้ดูมดเขาจะมีสมาธิมากๆในการแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนานๆได้
0: Jika berkunjung ke Bangkok, kafe semut ini bisa jadi pilihan seru untuk dikunjungi bersama keluarga.